0: แล้วเขาสักพิกนี่กูดันยูจูนง
1: มันด้วย
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des, des.